0: ป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่ทำไม
1: That's the smooth riding.
2: Fast driving.